0: อนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
1: Authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
2: How could this woman be a killer?
0: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
3: I have seen cyanide poisoning before, but nothing like this.
0: เห็นไหมมันจะเป็นเซอร์เคิลนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
4: Watch Death Loans Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia
5: AI is changing the rules of business. The question is, who is keeping up? And what does it take to make it work? Shaping Tomorrow, an AI story.